มะถิเนี่ยเสียตะดิเนี่ยล่ะโอ้มะถิเนี่ยเสียอลุๆๆๆๆๆตะดิเนี่ยล่ะเฮ้ยยี่ตีตีเนี่ยจี้จี้เนราจี้ตีตีเนี่ยจี้จี้เนราโอ้ลุยอ่ะพาจี้เนี่ยล่ะล่ะๆๆๆ

ya nyau singara kinsa le u myu ga ka chung twa mwin ni mwin twin ga a chwe lo ka ku yi tin man han ma ngo pa phya a ji da jan la ye a chwe ma win kin ye mu sao ma yin ma le ye chwe pa de yin win le wa ตุงานวะปั้นเสียเลยแค่พี่หนูกวยอะเสชูมาอองกะซากะหมิวเลยปิ่วไหนเบ้งเสเลยส่งจาเลยส่งอูปิ่วเลยมวยาส่งจวย